ก็เต็มตอนนูรานคนปนันกิริเพสปนันเมลเดียฟไม่จีนังไปไหนนาราไตมองก็ยิ่งปนเอาวารอยเต็มเนสมินเตปีเมลวัวอยู่มังกันเนตโรนิกาเด็กร้องร้องแม่ร้องร้องไอ้กาปูอากิอาสันกัตตาวราวะกิมันเตโรนิกาเด็กร้องร้องเนปนันกิริเพส